ต่างนั่นแหละใช่แล้วโว้ยเสียเยอะจะได้ชะเลผ่อนสิเดโอ้ต่างเอ้ยฉันให้เบอร์จันโ

0: แกบุชุกตรงตรงนะตบมแกอมติบ่บ่ดักนุกขังแกบ่มื้อนี้แม่ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ต้องเข้าตา
0: อ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: โมเยรบ่มันทุกะบ่เลย
0: อือฮึ
1: ที่เรา
0: อ่าแค่มื้อวันน่ะแค่จักหากินตัวที่ก็ตบมาเสียขอให้สิ
1: อังเฮว่าน่ะจะบ่อยากตาอังเฮว่าที่น่ะเจ้าอังเฮสิมีเฮ็ดตรีบ่ว่า
0: อ่าบ่นี่ฮู้ก็ตังโก
1: คือตัว
0: อ๋อไม่บ่นไหนอ๋ออ๋อเอาไปเพี้ยสูชักนี่หกขึ้นก็ตัวมันมีมกุลกันยังนั่งกูรังบุนังกูตั้งไหนบรอกนั่งกูไปตา
1: โชคดี
0: อ
1: าบริสุทธิ์ที่ดีโชคดีไม่ว่าดีตังดีแต่ว่าฮักระไม่ตรงฮักระแต่ว่าที่หนูมายากุตานะแต่ว่าหนูตัวเรียกได้แต
0: ่
1: ว่าหนูตัวเรียกกงกาบุดูฮักระมาระนัยฮักระไม่ยากุฮักระนี่ตัว
0: เข้าไปเลยตังไหนก็ได้ตังไหนก็ได้เขาพูดสักอย่าง
1: ที่นี่ยังแค่ว่าวันนี้โบดอลแค่ข้าวบารออกเลยอยู่แต่
0: คิดเลยอยู่เอาไปเพียสเอา
1: แต่ตัวคือว่าวันนี้คือมีดี
0: อ๋อ
1: ตัวต้นอกเลยอยู่แต่คนไปเ
0: ขาไปหกบอลแล้วก็ข้าวบาร์ละวันนี้ข้าวคุณลักคุณลุงไปยังดีบ่ะนกก็สมสมิไปแล้วหางแค่มียังพัชิงฮกบัวไม่มีจิลไปยังนู้ไม่คุ้นตรงนี้บัวรบบารานู้นกก็สมมันบอกว่าบิเล่นู้แค่บ่ะจระบักข้าบ่ะต้องทุกภายในนั้นตานะต้องทุกนั้นจระนะ
1: ที่นี่ฮกไม่กลัวเสียมาหามาเยอะฮกไทยบุรุษมันนี่ฮกบัวข้าจะมาในแจ๊สสุดๆปูว่าข้าก็สุดๆมา
0: เกอตักเรทเคโ
1: ยมันนี่บอลมีเต้ารถก
0: ็
1: ถือตาอย่าง ไม่เป็นเลย
0: อืมแสงติกลายอย่างตัวไซพิวบอตลบอตลกลายอยู่ครั้งไซกลาย
1: อ่าม
0: ันน้อยให้หนูข้าวแต่ละมันลอกเองข้าวตรงถุงมันพายอยู่ให้อะไรบ้างให้ตรงถุงตัวมันนี่ข้าวแต่ได้ตรงขึ้นบงอย่างฮะตักบัสฮัลก็ลกยาดิบ่ฮัมบายเองแกโนเอาไว้ให้แกมันจิ

0: ้องเกยออต่างกตังนางมณีบาร์ซายาสักค่ะเกณฑ์รหัสปังนี้ทั้งในบีซีจีนิยอจากสมงกนางต่างกตังลูกหัวหัมไพรเลกจากสมงกตังก็อบกไก่ชักคูชาจากในต่างกตังหัปังนี้นาฮารมุงฮักกตุนี้ครอบชาลูกนอพานอจามุงนี้เบียโลกไลเรียแต่ออนาฮารมุงนอชุปุงนานาฮารีบุสกังกีตงก็ประธานมนตรีกอริฟกอลันออนอจโจนาคอกตมาคตุลิชมีอังบิปูนาอากาศปานีอากรตลา
1: Tripura Cricket Association by Nikol Zagbridogne Cricketer Batamung Tini, Tungmung Kaibri, Unka. Norsingoni TIT, Tungkolawa Cricketer Anuragi Coaching Center, Chuku Wicketer Kamawi, Bright Club No, MBB Stadium of Badargar Coaching Center, Bachitar Rano, United BSD, Wa, Tay, Taltola, Tungkolawa, Spurlingo Club, Chukuji Sha, run by Choloman Shongo.No day, Norsingoni, PTA, Tunkolawa, Cosmopolitan Club, G. Wicket Kamawi, Royal Coaching Center, no Metzenka. Dini Karnatok, Tamil Nadu, Tay, Guarni, Kitas Thairogo, Shalgra, Shaltang Ninova, Shipjaka, Barot Ninova, Tibar Naikuni, Bukati Shazaka, Kananisimi, Jun Tali, Shalji, Shajora, Tripura, Manipur, Megaloi, Tay, Mijoramni Kitas Thairogo, Watinova, Kotor, Waipano Manuni, Hojak Mung.Young Agortolani no partiper Nikoni, Bukakti Shazaka, Buskan Damni, Gibrio, Hasteni Joto Jelawano, Perangogi, Watinobar Cotor, Waimano, Kuna Shalni, Shakani Tumari, Tamchiba, degree Celsius, De Kamani, Nichisni, degree Celsius, Niganagini, Tongimano, Dini Shalni, Shakani Tumari Tonka, Nichichuku, degree, De Kamani, Nichi Dog Point, Sni degree Celsius, Sharikni Damba Jorati, Wate Waka, Sha Point, Bray Millimeter.Koktuma Paitago, Hino Hai Koktuma Bubagrok, Tewaisha Montibokrok, Norendro Muditini, Guzratni, Shurato, Lahar Jung Perang, Tay, Snamkor Babayo, Koka, Jijar Shai, Jara, Rujak, Gubang Rangni, Hamkrai Ganang, Tang Butango, Jengi, Rukate, Holongtong, Kaika, Gendroni, Shorastro Montri, Omitsatini, Agortolani, BSF, Ni Longa, Muraha, Ari, Murukma, Tayo, Berakate, Hari, Murukna, BSF, Rokai, Koklam, Shalaka, Dini Hasteni, Joto, Tayo, No, Judah, Judah, Shamung Butani, Bishinte, Hayung Tonko, Shal, Palazaka.Koktuma, Tinini Bagay, Orono Paika, Ulni Koktuma, Awai, Ngana, Kanapung, Damsini, Shoti, Brejiwo.